0: ค่ะโอ้ยไม่ดักดูดล่องชินุนังลาเกงานกาบอตรงานักปุ่นรู้สาทุบังซึ่งบันไลนี่นี่รีมบ่าหัว
1: เบงอะไรตะโกไม่ตะลากูสุ่มๆมาล่ะ
0: โอ้ยไม่อินุมอินุมกินสิแล้วดิบอ
2: เด้มาบักกันในลิมโนนัวแล้วก็สั่งเกี่ยว
1: อติโ
0: อโอ้อาระดังดัวกับมังกรบารุโรมังกรคุลอยกับปากันตัวดิสิลจังเกโ
3: คโอ้เม่ง
1: มาเอกตุลตุลกันบ้ามาร์กาดิมุนโยตัดโลัง
0: อาโนสิลิงโบมาร์กาดิมุนโย
1: โอ้ใช่
0: ที่โอ้ลิบรีคุณเดียดาวนามิดังกินาบิดบิดบงาซุมซูมันเฮอินาเซลงามันโนกังตุสีโนดาไออาคุดังอิลิมโนดากังไอซ์มาอินทราคุสินเดียวปุ่ยเด้
3: เฮ้ยตอนแกช่อยมาอินุมกะ
0: อาหัวโอเอ๊ะปะละอินุมคุยะซุบุงคุดะลังกานียากันักไลโลกุบะไกติไม่อิดันนะอุนาลังคบุดินโตKay masunod lang ko.
3: Ate sige, Choy, iwan ah. Hulaton ka na mo dito, ha?
0: Okay ah.
3: Salamat ka na.
0: Ah, sige. Okay.
1: Choy, hindi ka mapadugay, Choy, ha? Eh, para makadamo ta.
0: Okay ah.
1: Ayos
0: niya, ayos. Oh, masunod ko na yun ah. Ayos, Gidne. Ayos, Ged. Madala ako sang lollipop na tsokolate. Nga paborito sang abno nga si Kiki. Pasok sa pun ko siya sang lollipop. Kagsa si Sina nga hugada. Tursihun ko na gina siya. Tursihun ko na gina siya. Patay na kun patay. Basta malipay.